예고금네 고이 고마게 엑스카 FM 고고만은 가운 마땅가 못간다게 마테우 세스 페르스 테르타 마테우 아콘 헤엄게 가마탈카오 모닝아과 못간다 엥 고이탐포이 가와헤 가와 오헤 찐카코 고고만 나인에 디베 오예 감 아콰 마야닝 콩 마카아 가탄탕 가와 찐루아 กวนไหอากวนอายุงกาอานนกวากังเฮพังกาไอตุยุงกีกวายุงกายาพังกากวนอายุงกาอากันงายาตออาขะเวอามากิโอชิงมีโอชิงมีมะกิคอนเดซาอากอมบาอะคันโออากิคันดะตัมกวนอาเลยะจิควากันนกวากังเฮพังกาไอตุยุงกีกวายเลยะยาพังกา เอกวายุงกายกิคันดะตัมดาวาวะเอ็นเอยังเฮงชัมมุงกิไตซีกอมกอนอุมฮุลาอินอุยกาฮุมวุนดิลาดาวาจุบายกิยังอาตะกากิดังกิกะกาวเฮกะยุงกากังกวายุงกาจูกิคันดะตัมไปยังจุกิตัมบุลาอะกาวเฮกิอายุงกา Kawisisi jwatisa anhang aku, Eka Spiritu Sandu. Amen.